เราลู่อีสวากันในตีลาเทียมตะการันสตูค่า HC เลลสังลูระอันนี้ตุนัดชวนไมเคิล VL เรมาลัดสักกันง่ายทวีและทุ่งงะครอสกัดชวนอันนี้ตีลากันง่ายค่ะอ่างะกันโนปันไลเฮนโนปังจุ่มบวงกันนี่เชนะตุนัดพวกกันละเจอร์ MM สังละวะกันละจุ่มบวงทว่าข้างหุ่นไลกัดชวนนี่ดูอมตีไอ้ตุนตุนตีเตะแหละมานี่อินรินโต๊กเวนัตเตปโอตลอกรุกขอบินเช็คนมนักกันเล่าโต๊กเวตัวมาเซวันในคลังตะกินกมวยนะฮีโครสัตเจ้าอฟอมกิมะโครสัตเจ้ากมวยนั่นแหละชัดนะก็เตะเฮียนอิสวาจวนกะเหลามวยติค่ะกันอินเชชวกไม่จุมีดังเต็มหัวลันมวยตุ่มเสียมนะเฮียนมวยนะตักตักมินแขนละวะลัลปาละกะกมวยนะโจกเฮียนโคเวลมาชนตุรินจักนะมินเล่าไปโจกะเหลานี่เฮลาฮีไงถ้าดูดูตักFacebook lama life ami lau thle tu zong zong te po itan le ka ta na la chang kai ani ngei the na turin he la hi ngai thla tu zong zong te tan karon la na tin pathian o kan shan na la lo ni thar mot ro se ti in ngai thla tu zong zong tan he lai kan ron thlang ani tuna Michael VL Raymond Cross ka chuang ani ti la thiam taka sakilau ngai thang u

กันไงถักตากโครสกระทวมฟ้อมกิมติลาเทียมตะการุนสตุคาจอยใจเรมอยอันนี้ตุนาชวนเราปุยนารำติลากันแล้วดูเอ็มไหมกันไงถ้าอ่างซีเราดินสางันฮารอนสาอ่างทีนัตเต็นมิชิงเตะเราติมังอันชินเซียกันไงตัวไงเมียวเราอันนี้อามายรถสุกันชุ่มกว่าทีนัอินเราหันเรลเมียวชวน

เราปุ๋ยนารำติลารอนสตูค่ะซีเราดินซางเราดินซางอ่ะอันนี้ตัวนัดชวนอาจียงเล็กจ้าเชนติลากันง่ายท่าอ่ะเป็นซีบีเลลทังเหลียนินรอนสตูนอันนี้เป็นซีบีเลลทังเหลียนี่ฮีมิโซอาร์ติสกันเนตจีงอาใจเทียมเบอร์โปลติลากันใช้สวลอมละเวตินอาใจฮีอโมยไม่เปียละมาอาใจนุ่งชินเอ็มเอ็มยันมีปุ๋ยจะถิ่นลุงอันนี้เอ็มเอ็มชินนะตินเฮลลาอบิกตะกินอาจียงเล็กจ้าเชนติลาเฮียนินปัทเทียนชัดนะฮีเฮสัตนารัวมาจบนี่เราลิมนี่เล่ลมลายนี้เจนะจียงจวัลชินอันนี้ที่เหี้ยตาเลี้ยงจียงเล่อินกษะดังลำเวงไงเราปัทเทียนป้าอากันในไม่เตะกี่นี่ปัทเทียนฟาเต็มเมวนี่นะในพากันนี่ที่เหี้ยกันวันในเตะลุลเอ็มที่เราปัทเทียนฟากันนี่ที่เชื่อเรื่องจุงอินเฮลัยอีเหล่าง่ายเขาเล่แต่อังอาจารย์เล่จวัลชินที่ลาเป็นซีบีเล่ทางเลียนี่

0: 滚那头顶，滚那头那叉卡，你非不嫌个谁啊？绕得些人阿水提呀阿黄提不过呢？你看看谁多呢？
1: 啊，的确没嘞。米索龙 population 70%，就往起屯田湖那些人老年盲人，嘿，滚那头跟地方个咪，盲阿一种从个早起跟你阿屯田湖那米索龙就往做呢。คุณทั่วเห็นมิจฉาธรรมเห็นคุณไล่ลีเล่ไล่ลุ่มตะกี้อาจารย์นี่อินก็เสียจะบางจวนนี่นะป่วยหมดตักเสียตาคุณทั่วเห็นเล่คุณทั่วเห็นขันสวยเบลขันดูจูอาม่าจวนนี่อาม่ากันมามีเต้กันเชียนเต้เราสวยอย่างเดียวขันเล่มาหาทักเดียวข้ากันเด็กขินชีน่ามาเราสู้ตุนดินมุนกันตุนไล่ดินมุนอาจวนนี่เห็นได้เลี้ยงอินโลฟ้าเต้ถึงมิสเตอรี่ตั้งอาเพกกเสียมเต้บางปาร์คโฮยตั้งมาหนี้ไปกับเสียมเต้เช่นเฮียนี่คุณทั่วก็เป็นกันนี่อ่ะจะบางจวนให้ป่วยกันอักวัวไม่กันเสาที่ป่วยหมอเองก็เสียจะบางส่วนนี้ชะไล่เจ้าที่กันชันหาระเห็นคุณทศช่างช่างตัวนักเล่าสุดตากะข้านี้กันชันหาระที่เอาคนตักเสียตันที่ข้าบุตรท่านนั้นป่าฟอร์มิงกันใส่ตัวนี
0: ้ป่วยหมอแล้วตกอ๋อนี่เอง
2: สุดตัวข้างกันปีพูดเถอะคุณลายอันเอซอนนั่นแหละไอ้ปูนักเดือดจู่เล่าในข้าอันนี้อากอลันนี่ช่วยเชียร์ละทักกินเล่าในข้าอันดำขดชวนนะอันนี้มิจูเถอะข้าน้ำอินเตอร์เดลตักกันดีทีนะคุณทศที่in todel na rabi poi motak ni in ka sria tilai kha inge in todel chungchaanga khan kan ngai dan kha han soi tlang ta ila
0: ni e kei ka ngai dan na chuanin kan ram kan nam hi in todel dur chuanin na tho kan urangai ka ti ani a thei phe chun kan thalai ti hi jing atangin jan thin hianin a jan lama thok chi ti po mila di khan ji nga tangin e khuwar ma tanga thok chi ti po kho mila na kan tho na sa chuan kan ram kan nam mi kain to dilanga kan ding chu ka nga nam tem tlem te le ram lien lo te ma ni la ram dang khovel muwa po za pui om lo ya zuom om lo tak in to dil tak zom tak khan kan om the don in ka sia tin ka ngai tu na lo lang thin chu hei Japan ram te po kan sia tin Israel ram te po kan sia ram te tak te ania anin to del em em ya Japan ku chuak reng reng chu in ti tiang a cha a cha a tlo a ngit a rin tlak bi kan ni chu tiang bok chuan in e khovel thiam na sang zela Israel te po an ku chuak hi chu a cha dang lam tak ani cha tak mai kha ania chu wan son khatiang ni tur khan kan ram po hianin e kan la thing thiani ขามิเชิงตัวจนนัทโขกันอวดอินโตเดินกันง่ายค่ะค่ะนี่แต่พบเสียง
1: ถ้าตาหังกันโลเบลเวเลดูจู่คุณนัทโขยันชลัยที่กันชันหาริอาหุนตักเสียตาฉันจู่อินโตเดินนักงงเตหันสอยดอนเพย์จวนกันตุนไล่ดินหุ่นเดินเคียรินกันไฮเวย์ปกัดอันปิงะเฮงฟังเฮียนเฮติไลมิโซรัมปุ่มอับิกตะกินเฮติไลอาขบุยไอโซลเพย์จวนบัวเอเมมันนี่ตุนดินหุ่นอ่ะบุงรัวเตอินสักนะบุงรัวเล่เห็นเตียงกันนิดินมาโมกันเดลินิทกันเตียงที่ฮิตุนาเห็นินหลักตัวเตวางเอ็มเอ็มมาช่วงบางส่วนนี้กันรำมีเล่นเตาเดลเล่เมียที่ตัวปัจจัยที่กันหาทารังอินกษีอาอามายรู้จู่ไออาชลำโซนกันสวยเวลีดัวกันสเตจสุรการทัพฮิกันตุนากันสุรการไล่เราเรียลตัวไปจังเล่เมียเซปเทมเบอร์นี้ส่งพวกว่าสังหิสงหิปลีขังกันซีเอ็มจอมตักปูแล้วดูมาช่วงนี้บ้านก็เห็นโฮลดิ้งสกีมเตะอีเราชอบชัวก็เฮงไอ้เฮียนินสปอร์ตมินิมัมสปอร์ตไพรซ์เป็กเตะปูเราเดียมันเนี่ยซึ่งบางส่วนนี้อีสุรการปูเห็นถี่ตัวปินมาช่วงนี้ก็เสียอะชะไล่เตตันเฮงอัปติตักตักอัปเปตักตักตุ้มตักตักตันที่ชนคงฮิตุนไอ้เฮียนินสุรการจังปูเห็นอมเฉาเซียงนี่อินาหลังอะเลขันสติสุรการไม่ปากาเซ็นทรัลปูเห็นสกีมช่างช่างเฮงอังฮีหันปูลุตัวเตะเฮมันนี่หันบันภาคเวทุระเฮียนินไอ้ชอบชัวไม่อะซึ่งบางส่วนนี้เกณฑ์ชะไล่ที่ตอนเห็นโกลฮีไอ้ยังทาร์ดอนเจ้าหนี้อินกระเสียเล็บประคัดกันสวยเลยดูจู่เห็นกันอินเตอร์เดลนักกงอาเฮียนี่มันนี่อะไอ้รอนลาร์ฟักไหมไวไวเสียมตัวเตะอันล้มเละมิโซรามิปุยจุงอาทิตย์เตปโอค่ะไอ้กะเหลาหัวข้างอาทิตย์เตปโอค่ะนี่กันรำมาเสียมเบียดเร่งหนี้อินกระเสียซึ่งบางจวนนี่มิโซเตเฮียนี่มุ่งดังทิลดังที่เราเฮียนี่เกี่ยมันนี่อินกันมิโซรามินเตอร์เดลตัวรัตานเห็นถี่ตัวประกันสัวมากันหลักฐานที่ชะไล่ที่กันหัดถัดที่อังไงก็เสียดีค่ะนั่นเบลเวเลดูนี
0: ่ปุยหมอเลยตกนี่
2: เนี่ยกันหันสวยเองก็จังคันนัทโฮฮีอินเตอร์เดลนะบุปผุยเบรนี่กันเตียจุดตาชวนมิโซที่ชะไล่ที่กุดนัทโฮฮีนเองเองกันดินมุนเจกุดนัทโฮฮีชะไล่ที่ฮีนกันอวดโตกันเตียมตีไล่ค่ะหันสวยตั้งเลยตายละ
0: ตอนดินมุนาเฮจวนิน ni e kun na tho hi e kan la ur tok lo hian a sia ta ni tin kan nu le pa ten man lai tingin min lo chom sei liana an tha jan hu ya kan lo pui tinga kha kha kan chok ve te po hun to ni tin kai nin e nu pui fanau te kan chom ngai bok chu wang chun man lai kan sia thi lai ai khan tu na hian kan tran le ju langai kan har chua e kun na tho hi thalai te kai mani mo phurnal yeu lewa ni kai mani mo phurna hian alien pirani di kan ngei tu na om sela chutiang ni lochon kan ram hian ma son thei don lo chu wang chuan in thalai te mo phurna e ada kada pui mu e me ma kada alien pirani
1: e pui mu ko ti khum mai le tu na kan soi lai mek phe chu karil ru lo lo reng tu ni a e kut tha thokong kan thalai te din hun hian thil don chuan in e mizoram ahian thalai unemployment rate hi sang em maya le chung chu ti chiang tur chonin home kan nei ang tele heng sarkar mai bakin sarkar le kaushatena an mala nga sang sanga hianin thalai tam tak hi si tanin changlo chu ti khop chonin i a khat ne thina kan thalai tam tak ruilo boyan tanga chu mai ba ka zana tele khoi mote han chua kila mun rem changa veng akong koi lai dewa chonin thalai lo thu thu mai thina chuwang te po chu i ruwa lo hi ti na em em min ka ria chuwang chonin unemployment rate ti siam tha tur hi chonin thalai te hi kan tan thata kan har chu hi poi mo le min ka ria le tun din hmuna keima na kalo lom ve na em em chu private farm mani ya ronin din chok thar te anu nom chho nu ka chu mai ba ka he zo puak phur te ko han soi lang don tai la khang khanin a thei tok don ron chu a an ni thalai tak tak an ni a thalai te an lakho ma ti khanin bumrua ten song thina ni a chu bang chon in kan thalai te atum tak tak tan hi chon in thei to phan chu chon in lo tin na hi om ti hi kan soi lang tel le sang du a chu bang chon tu na kan thalai din hunai chon har chho hi kan ma mo tak zit zit ani ti kha kan soi du ni
2: tun kan ram din hun han ngai tu hian thalai te kut na tholama kan har chho hi a hun tak zet ni hian alama chuti lain thalai te jinga kut na tho za tha ka ngai tlat thi kan la om duk mai ni hian a sia ta thalai te kan in an chian po angai hle ni in ka sia sa bram kal ten an on soi thin kan sia chu na an tho na sab sia te le tho hre an nei lo thu te ni kan se the na kut na tho hi thalai ti hian kan la sak te thla thian kan ria hei e kholaya sarua kal ang mai a e kut na tho e la sa pui thlat kan ni kha chuan eng hlot lin na ma ha kan nei ngai don lo wa na chu wangin ke ka ngai dan chuan thalai ti hian na tho hi sak lo wi la a tu lang ang a sang emo an ti am po ni se la thok bor bor ila thorim na om lo chuan lotlin na om thei lo ti sia in tai mataka e kan ma na om te kha thalai te hian kan tho hi ni adik don lo ni kan ti ni
0: ni hela he chuan in kun na tho hi mi ina a lo za miau chuan ka thlir na tang hi chuan kun na tho lok zia te a lim om zia te a nom zia te a that zia te khalai kha avaman phak lo tu pa ka ngai ni chu wang chuan kut na tho hi a lim om zia te anuama hrisel na atan te po hian a tha chumi pia lama chun alo hlok em em a exer kan lak na chikhat te po ani ta ni khalai khami na avaman thiam phot chun kut na tho hi engtika ma hian i aza thak ati hi garing lowa khatianga e avaman thiama khalai a hlok zia te avamana a that zia avaman kha chun a chuang zo ka nga midang po kha thok sau sau turin azir tir mai ba kha e achet phung anun phung mang khan midang kha azir tir chu hian ka ring zo kha chu wang sun kun na tho hi aza thak lo lo kan za chung chun kan la chiang lo wa kan nga ya ni
1: e a tha ka ti khom mai le kum sa ni le som pakhat khan in sen sa sa khan in kan hu thei chu e mizoram ah hian in che mi noi som bor vel kan chenga le he ta hian in kan sei lang du chu lir thei hi noi thum le sang ko zari somthum pani borvel omde to mai ni tun din huna phai chonin kan lir thei zuar tu te an lokin anin shal thei le ti kan shia chu wang chon asang mm mai ni he ta kan sei du chu kut na tho hi aza thak lo je hi ati lan la tan chon thil za thak kha sei lan ga duwa tu la ya chonin he he ti lampang kan min le na te po i thil sang sang ron lara EMI lir the EMI scooter EMI enge bike khating chi te kharon lara em maya chu mai ba ka kanin cheina nal tak tak te po hi kan tho chu ani che em.

เฮ้ยออนอินเดียเรดิโอไอโซลนี่เกมานี่ลำโปรแกรมปวนตัวพูดหมอกันหันพวงเงี้ยอากาศวันนี้ไอโซลจวนตูนอินรินนี่เราเชียงตัวจดหนูดาร์ขัดเลมินิตโซมเลดาร์นี่อินการะเฮียนกุมอุปาติตานะดานอ่างะอันดิกนั่นแหละจันวาวจงจางอินซิร์ตีร์นติทุพุยมังอินไลฟ์ฟอนินไลฟ์อินเตอร์แอคชั่นโปรแกรมอับวัดสีดอนะมาสมดงสัวละเอ็ดวอเกตกันอันเวียงเลยซีลารินพุยเอ็ดวอเกตมิชชั่นเวียงไอโซลมีเทนหุนันรุนมังงโมบายนัมเบอร์96 minong item ula 9862 476730 hian himi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po thei ani ang biak po thei na number kha ka han soi non le ange 9862 476730 ani e hei hi akaswani aizol ani tuna chuan len khom sai kan ngai tha anga Lerin suwala li apolte, siyang suwana li apolte li ef lan ming tanga li apolte, ang lawzay do na kan lang ay itlang masagbertur hi. Isu ito kang ito inti la siyang suwana li apolte sa kani hila hi Christian Labua lingkom la saktay kan iti si nga suwanin kadu si nga mi aniya nang ni po in hila hi achat nati din ato di hingun takin han nga itla ila apuat tu hianin in ngai tlom tak maya pathian amua alom zia le pathian thu ina hei kan nun min choi chwa lom om ati zia asui lanani in kashia a tuna hian kan ngai chado na shang chuan ale apolten isu ithu ka ngai to in ti hla chu anron sa donani

กทินลายลัวโจตูติลากันไงทักตักข้าวันสางกิมเคียงเตนาสักกันนี่อะไรตัวนัดชวนเทียมจันทีระรัลเตจายกันไงทะเวเลงาดีเลนมอยติลาอรุณสาง

หุ่นหนอันนี้ยะอินนุกดอกันอมโลเนียทุดนอันนี้มิโซรัมรัฐสภาอินคันโหวตหลักนี้เฮียนซิงดาร์กัวจังอัตไลดาร์ลีเทง Assembly House Building อ่ะมิโซรัมเอเมเลตินโหวตหลักอินันทังโดนะเฮมินีเวกไลดาร์งาโหวตเชียร์งาลอันนี้ยังมิโซรัมบักอ่ะมณิปูร์เมฆาลัยเลออรุณอชลประเทศเตสีดขัดเชวอันดรประเทศกุจรัตเลกานาตกาสีดปลีเชวเลรัจสถานเลมาดียประเทศสีดทุมเวเวเลจาร์คันดาสีดนี้นกขัดตูรินรัจเยสบาเอ็มพีทันนะฮีในตูร์อันนี้สุดที่ส่งจูจันซินลังซาร์จูลกันไงทักเทชุนียาอากาศวันนี้ไอโซลจังกับปวนชัวอันนี้